0: กันดีกรุกอมเปิลขัดกะละกะละฮับลาวันกะเจนังกะจิงสตาร์บัดกะท่อกะปุลีมันตากีกันไทยกิละกิวฮักกิกระดันปุลีกิบะเพียร์บะเพียร์บัดกิละเตรย์ฮักกิคำกิบะบุญจัดกุมกินองฮิกายนาดุกิสกุริตฮาดุกิสกุลเฮกิด็อกเตอร์กินอสกิเอนจิเนียร์กิออฟฟิเซอร์กินองไซอันกิคำปุลิตกิคำลาจงบัดกิเวกิเวดีกิละสงทุบฮะยาละกิฮอกปัดกิคำรำเกมเดย์ชัวตั้งกิตูกิกันไทยกิบะเตรย์ในช่องตั้งหายิงกิกันไทยลังบากิคำเมกิเตรย์กินอสัญญังฮักกัลยังกะยอกะกอดครั้งมันเป็นเบ็ดเป็นเบียงยาละกิเยงกิเซมฮับดอนปอร์กิกันไดกิโซกิทานกิทงจิงทงบันกูไนยากะเยงฮักกิน้องกันดองกิกันไทยกิลองกิบะเตรย์ชิตอมฮาดูกะตากะตานาลอกิจิงเตรย์จิงตาจงกิกิเลชกิลังคาลังบักกิลังบะกิเบ็ดสบายกิเที่ยวกันบัดกิอดกบาบัดกิวีกิเวดีกิกัมนาลอนังตาฮับดันปอร์กิเลชทอดิงกิเลชใส่จานกิคายีกิเลชเย้าเลชหัดกิรีจิงรีฮลากิเยงกุมกิสเอลกิบลังกิมาซีกิสเนียงกิริงับกิดอนรุกิบัสุกิบัทฮานกุมกิจานกิเชลยากิคอกิชังบัดกิวีกิเวดีครั้งบันคำยอปิซาบันกระชานยาลากิเยงกิเซมจงกิฮักเลียงกิเอ็มลังสาลังกิกันไทยวัดฮับเป็นกับจึงปนกรรมกิดอนปอร์บันยาเบยากิคำยับคำอิมฮับดอนกิบะปังกิบะยับหังตาดอนกิกันไทยกิบะเป็นตึงันบัดสโนเลมกิกันไทยกิเชมันตารุฮักกิคำบาลังฮักกิชนองกิท้าวกุมกิเซงกันไทยชนองกิเซงบาลังกิเซงกันไทยจงกิบาลังกิบะเพรกิอายกักตีกมลกักตีกัดยังนักบันตากับบาคำยัดจงกิชนองกิท้าวลังบากินิกิเซงกิบะเพรฮับดอนคำกิอามีรันติลังลากะเดย์กิจึงปรโคชนองนีบันยาเลียปรชะยิกจึงสเนียวฮักกิเอ็มลังสอลังกุมกักยัดกิดรักส์บัดกิเวกิเวดิกิคำเอาเรียบันดอนกิชองสุกชองชงานกิอาเบกิคำยับคำอิมกับปังกิชิตอมบัดกันูกันูกิจิกชัมลานอดกิอาเตรลังบัดกิรังบะฮับดอนคำฮักกัลยังกิสัญชาร์กะคดาร์เนกัสัญหิมาสิมาลาชุชิมบัดกะเดย์กะคำจงกิรังบะกุมตากิจิงดอนจงกิน้องมีขมัดเชกิดอร์บ่าวเท้าอันอัมตังฮักกะจัลลาจงอีเฮเนกะรีฮิบรอกเวกะดูนาชิบุนเอฮักกะจุกะปอร์ปัดบนกิกันเทยกิลองกิตคอตจงกิเซงสัญปะเทยบักยุตรัยกัมลังบาจงกิฮับังกิกรันฮัลโลกิจิงสัญชาร์ปัดบะกัมมุดบัดดันกัมกิจิงยิชิมันตาลังบัดไรลังบัดสัญชาลังบัดกันเทยบัดชันรังเฮเนกัมเดย์สัตยากะสัญชาร์ปัดบะลาดาชีแตงนักินองชงชนงกิมละบันเกรนบัดชิมบันตาบัดไรลังเงียอีมันตาฮักจิงกะลาจงกะปอร์ฮับบนกิดอร์บัชนงกิลากันทุบยกิคันไทยหากิเอ็กซ์คิดคอมมิตี้จงกี้กิคันไทยกิจเตรลังบัดกิชนงกิจเลชกิจงาลังจงกิดอร์บัชนงบัดกิจงจีดจงกิรังบัชนงฮันไรดังดอนบุนปัดกิดอร์บัชนงกิบัมปัดไอรัดยกิคันไทยบัดยดอนบันตาหากิเอ็กซ์คิดคอมมิตี้จงกิชนงกิคันไทยกิลานอสัญญังชีบุนผาฮับบุนกิลังหากวันเตยยากิเอ็มลังกัสาลังหากันีกจุกจงกิจิงกลาบักกิจิงนางกิจิงสตาร์งิดอนคำยากิจิงเตรลังจงกิกันไทยฮับบารอกิคำกิจำกิกันไทยกิได้บันยอกาลาดบันชิมบันตาฮักกะไรลังฮักเอ็มลังกัสาลังลาฮักกิเยงกิซัมกิชนองกิท้าวบักกัสัญชาร์กะขดาบกิได้บันยอลาดบันเกรนบักอายจิงมุดฮัลโลกิเอ็มลังสาลังบักบันเป็ดยากิจิงดอนคำกิกันไทยลังบากิขมัดจงกิกันไทยได้บันดอนกิจิงเตรลังบักกิจิงอิทุยากจึงเตรชิตอมบัดจึงทิบิตจงกิกันไทยกิบาลาบันเกรนบัดบันอายกิจึงมุดกับบาลายลวยบัดกิบาลาบันนอสัญญังชิวชิวฮาบารอกิลังจองกิเอ็มลังสาลัง
1: ปอร์ลกนงสงับกับโปรแกรมดนตรีกิกันไทยพลีอสงมันตันยากจึงเกรนจองอีด็อกเตอร์เอ็มพีอาร์ลิงโดอัลลอร์กับพังกิกันไทยกิลองกิบันตาบักคราวฮากับบันนอสัญญังนักมันตากิเอ็มลังสาลังที่ปอร์ลกนงสงับงี้เนี่ยเป็นติงปัดมันตาฮากับโปรแกรมดนตรีกิกันไทยยากจึงรอยจงอีกองลาดิฮุนมาลองฮากจึงรอยปลายกระเตงกับดอร์กับกันไทยปัดปันบูดกับจึงรอยปลายกระเตงกับปอร์สัมลา

0: हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग। हाय
0: हेलो जनमेर सुख मनी भी बादंग ना
1: बदन नाम डन
0: बादंग ते अच्छा भी
1: चली तीपन
0: ब्यांग ब्यांग ते यो भी आते
1: डन छुके डन आप रेडियो
0: स्लाप चे तू जो मदन चित वा
1: मैंने कब स्लब मा लुमला कब तो
0: ते तो ये रुआई बादंग क्वा भी
1: เป็นจินพิสต์จะรายรำชื่อใช่
0: รามสุเชียงมั้ง
1: อ่าน
0: เอพีเดนีอีละเงร
1: ครับ
0: ว
1: ย
0: อ
1: ั
0: ม
1: งตาร
0: อย่างนี้ในเทละเงร
1: อ่านอ่าน
0: จะต่อบาดังยี่กว่าบีพนำนี้ไว้
1: มีคงยทิมตัว
0: จอครบเลย
1: เป็นไตคงสุบายพิทหุนเป็นชิชายคงมุขิมสมุขิมคงอาศัยคงสันเป็นไตดูรมกุดักไตบ่อนยังบ่พลังบ่พลังบ่บารักจะสงบ
0: ต่อคุณได้จะบ่นบาดเองมั้ง
1: อันคือไปพิ
0: ต่
1: ร
0: อที่อาสุปิต่อในโฟนอีมันก็พอมั้ง
1: อันเดอร์ดัสพิร
0: ต่อ

โอ้ยแต่ยินใส่วีรวายก็ดังยังอีกโฟนยองพี่น่ะจอยองอุบิลอสภาษาอีรวายเอฟตูอยู่อองอูดอวันอุปงกลายตรวายในดาวาแม่มหอยวัตถุดีอุเอพีในจอยองบิลอสภาษาอีประตูอยู่เอวอีรวายเอประตูอยู่ปอร์คันโรแต่ตอนนี้อภิยาอันนี้อีรวาย